0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: हेलो सर, ताबिरा
0: ताज़े रे तक पियो कनाओ बीरा बनो
1: सर। आई कुंडी लगा चौक देगी भरोट कब जाए सर?
0: होय भरोट करम बेचे तासी के तक पियो
1: सर। ओलांग था कि वांग बदे सुहाग फिल्म दो देगी एवं शाम में सब बात खंगा जिंगे उखी नोंग में बा इसे जिम ताज देगे।
0: होय होय यम फज़बा इसे जिम सुखन बीरे इसे जिम मतियम तेंग अंग बीरे दिया हम नुआई नी
1: ฉันช่วยงานจะเกี่ยวยามตั้งแล้วผมจะว่าตั้งใจมีมุ่งปังอันนี้ก็ต้องหับไปวิ่งเดินทางพันนี้ฮัปปี้อยู่ที่ทำเลยช่างคงจะกี่ทำรำดูกะไม่ได้มีคนเลยสมรักเต็มที่คนยามมันลุกเหวี่ยงเฮ้ยเฮ้ยดูกะนุ่มไม่คงจริงยาเลยใกล้เด็กนี่ชอบดมแต่มูไห้บ่ฉันจะไปมาตุ้งนี่นะมาที่ก็ต้องเจอมาเลยพันนี้ฮัปปี้อยู่
0: ขันดีนี้โอเคน้องมามามาไงกี้มึงคิดว่าคงนั่นเอามาตาอาศัยก็เลยชินใจนะถ้าเกิดจะรีไซเคิลบีรักป้ามันนี่ไม่เรียนบ่มน่าเสียงบ่จอยมันดีเสียมน่าเสียงบ่กำลังทักกี่วางมันจะสู้ฟิล์มกี่อาดมเด็กขันบีรักไปไซเคิลตัวตั้มจะรีทำมินเนสิ่ง
2: เด็กเยอะใช่ถ้าเกิดจะรี

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर। आई एग्जाम पाती की सुनता हूँ ये भैया मैंने सर।
0: इबो एमा तराम नोक्सेरी करम बेसाई तासी गया है भी हो।
1: आई बम सांग मिने सा
0: होय सर।
1: इसे ही मैं डूबू दी खांजरे अदो फिल्म दो वांग मो वांग मो गी वाई गदर दी खांजरे साई तं कंडीशन ले रहे
0: ว่างมาว่างมาดีเฮา
1: ก็
0: สิ
1: น่ากี่ว่าคัลละคัลลิงไงตัวบ้า
0: ฮวยกันากี่ว่าคัลดาให้บีบะมุกตั้งยังจะเกะกระดิ่งตัวบีรุ่มน
1: ะ
0: เฮาสิ
1: มันเนี่ยอาจจะเก่าว่ะไว้เชื่อกันอ่ะฟิล์มมันเองตัว
0: ฮวยฮวยอะตัวไปใช่ไหมคันบีรัสยัย
1: ตบปาดดีชาดดีกันว่าเกี่ยตั้งน้ออันนู้อันนู้วัตถุอะไรดดี
0: ฮุยฮุย
1: ยี่ไอ้ฟิล์มกี่เนี่ยลาวเรียนบัมกันว่าน่าสักปะดอพรามิโซไปดูละ
0: ฮี่ไอ้ฟิล์มกี่อมรจิตลาวเรียนบัม
1: อมรจิตลาวเรียนบัมกี่ด
0: อฮายคิวได้
1: ไอ้คิวได้นุ่มมันนังนะ
0: ฮุยฮุย
1: ไอ้อุตัดที่เล่นกับเด่นตัวตัว
0: เฮโรจิตนอริบังกี้เมย์เอกตา
1: เฮโรจิตนอริบังกี้เมย์เอกตาดูอินตาเจอร์เก
0: ๋ฟันนี่ฟันนี่อเมริกาลอริบัมน่าเสียงไปใช่นี่ใช่สิแม่ผมนึกทำไม่ได้สิ
1: สักแค่นุ่มตาให้เจอพี่อันตรา
0: ให้พี่อยู
1: ่ยานี่ก็จะ
0: เอ้ยยานี่ให้พี่อยู
1: ่กันว่าแม่อเมริกาช่วยอเมริกาปามนับดีดีมันตัวกับดีไล่เดียวมาทำมิใช่เสียตัวมอลได้เดี๋ยวจะดีตัวปุ๊กไอ้เดี๋ยวพัฒนาดีเลยดีเลยกระเบนเนี่ยต
0: ั
1: วมาทำมิใช่กี่ไลฟ์คนอินโปรแกรมชุดตั้งก็มาทำช่างละมาสิเก็บได้ระเบนแต่มาสิตั้งพอที่แม่ทำตานะเบียร์กันตั้งหับตันเบียร์ก็ดีอันนู้นไงนี่มาทำมิใช่กี่พอจะวาดไปจีน่าไปใช่หนุ่มไงกี่ช่างไงเนี่ยสันดกปีรีไปสิวาดไปมาเลยเลยเดชามาสิมาทำมิใช่ชักเสียดีไปสิงอับดุก็มาทำมิใช่ไอ้ไปสิงเนี่ยชูมาสิตั้งคุยด้วยช่างก็น่าหายใจเลยไปเลยบ่แต่มาตั้งมิใช่จำตั้งหลายคนในประกำสันตุนับบางตั้งเบสเลเวลตั้งขนาดวิวไหวบ่ผมจะทำใจเตือนเช่นเดียวกันจ้ะ
0: คุยหัวใจมาชัวคุยกี่ทักทงเบสิงออฟฟิศาร์สิงยำกบน่าขนาดเจริญดูกะอัฐุบดาฮานากุมน่ามาตั้งมิใช่หลายคนในโปรแกรมเสียมุกหลายประสุยไอ้มาตั้งไงมินนัสีไอ้บ่ผมจะทำใจเกะขันบีรักไปใช่สิคุณต้องทำใจตามินนัสี
1: ขัน
0: ทักทัก

ยงบ่มาตงปงตารานิถุยมินิตระลานทุกเซกะนีเรดิโอลีลาไทครบอิเชลลีลาอีบะไกซัมคริสนานานีเดวีปุถุกปะไมบัมอิสากันตาปุถุกปะเตงบังบะอเซมมังเลมบา

0: Hello, hello ladies. Live phone and program ki thawram ni phone to birakli basi minga ma dilai phone amuk ta khang jage.
1: Hello madam, good morning.
0: Good morning. Minga ma dilai phone amuk ta hai biu.
1: Ai ye rem bam da gi taram tham lai ni madam. Nahan khatil agar ta gi ang ta tau ge na ham pau me lak pa je phang je.
0: Ahoi.
1: Sidi ti na ti na phang ne. ไม่ใช่ดีพอดีเลยดวงตาอ่ะค่ะทาจะเกณฑ์นะตัวนี้เมดาอันนี้ทาวิวอือฮึเอาดิตาอันนี้ทายนะที่อัธวะจริงๆอ่ะอําทาวิวดีลักษณะเลยใครเอาดิตัวไหนได้ก็ดีอยู่งักยนต์บะที่ทายนะที่น่ะเห็นบุญนี้เมดาไม่นะคันบะตะอือฮึเอาดิที่น่ะโคลมไลดิที่มารําดาวนะตัวเลยอือฮึโคลมดาปริดา
0: ไปเนี่ยที่ระคอละกะเออในดาบนี้บ่ก็ว่าโอยนะไอ้นั่นคันเจอือฮึตามประจําบริคังได้มั้ยดาอะดมน่ะทําไปได้บ่เสียจุมะนี่เออเฮ้ยให้บิวอะดนะโคจิอีปายฟูนาตองบะกีมะวงกะหะกีมะวงกะเจออะดมคาจิเคนะเรนะคันเจอมั้ยดาอะดมฮะบิติตาวละ
2: อีรังปูรังเจงออะตอซังดิงดะไซจะบะดินะเตอือฮึมอยจิกะทุกปะคะวัตรานะคันเบวันดะมิดะอือฮึสมนะทัมบิริบะสิมะรักทันนะวะฟอมคะดังทัมจะเกอะดอมนาคัชฟานิฟัลดะโทรศัพท์ตอกบิรักปะอะมะดิทอรัมซะรุยะบะฟอมบิบะกิดะมักตะเฮนฮาราบะฟอมดุกจะรีมะสิกะลอยนะสมนะทัมบิริบะวะฟอมมะสิดะมะตัมกิยาวะมะตุงเอนะฮงกะคลิบะลันฟอมฮอรักฟอมไอคุยตุงานตุงานบะ lam kaya dagi haurak liba amadi chakhat lak pagi matung inna mata mama la lamba kaya adu honglak libani aduna kolong gi lan haibasina khwai dagi aruba achoba lan ni haina thamjage amadi nongmai dagi di kolom dai hena mapangal kali haina paurawa masu laibani aduna somna thambiri ba wafam asi ahong ba kaya changdam nabi duna thambiri ba fajara ba wafam kaya su yauri wakhalosing oiba ya ba wafam kaya su thambi ba gi tamakta thagachari
1: Oh, madam, ado, kalau niti berbagi wa, nisna na juhai deh. Ado nung pung ngan berbagi, madam nang punya ahal luar bau kule, lepi ahal luar tu jeling, kapak tu jamba, jadi sama kapak sama na, madam nang buat kau apa pun, ngan dah kau kau nang berbagi bu, kau nanti apa,
0: ibu
1: kari nuhai benda. Ado na kau nak dapat ni, nanti aku je aina mu, kamjani na. Nabiu gigi gunji di akang kan ba ada di katuk ba momono ba tawan de ba mati niti bujida gunji lairaga da imungge santi wadra na andeng da
0: hoi yam ngai jai faza ba khalon ya domna thambiri base masiga loina na tungan tungan ba nupi kang lu kaya mana habidi ekoi gi hawga lakli ba leshabi anga na ha khaktana Nupi oibe singna hona zariba kaya asi khangdabanate udabanate. Adubu singtha binaba watli haina somna thambirakli basi ehi isamaksu yajaningi. Aduga ima khudimakna hona riba asidi macha oibe singsina laman amutang singge hana khanba matamda karamna singa dauribano haibada khanpam khangdraba adugumba thabak thausilni haina thamjaningi.
1: ไอ้ไหนสิเนี่ยคงจะอยู่ที่ญาติเตียนทางไผ่พอเตะมินดะกรอะโตเป็นเอาตัวว่าจะติดอยู่มองที่ทางเดินเตาริจะญาณตาจะมาตั้งมาตั้งที่ไอ้โนดุตาเรเมดามไอ้เจไฮบดีไฮเจเดบะญาณจะไฮเนี่ยบะโตอย่างคุยมันละรูปนี่น่ะทางนี้อะโตมาทางนี้ก็ละจะทีนะจะเรเมดามเมดามนั้นน่ะทากะตะดิอะโดนเทเลโฟนโทรไปแล้วปะกิดมักตะอะเคยที่ทำรำสรุปอย่าไปปะกิดมักตะอะนั้นน่ะทากะจะดิ

0: Hello, hello, ladies. Live phone in program ni Minga Madi live from Hi Biu.
1: Hello, Bagdadi. Karam Suniti.
0: Suniti. Ahoy, Hi Biu. Telephone tak bilang pa yang pakat pasumali. Sorang tang sa ano hundo Biu.
1: Ibang badai subi ang lura kang pang pang madura. Ahoy. Ba? Pai ngasih na pai pas ne pangin.
0: Yang nungai jay live phone ba kaya ngasih teng na jaba. Ahoy. Ekoi ke thoram sibu nungai biri bro.
1: Aw taze. Atum jam nungai thoram bayam na apa apa ba bayam aku kapir aku adu. Jam nungai na ta.
0: Ehoi.
1: Angta panga dia na tau punya tu ngasi di lagi pare.
0: Jam nungai je songgo warisan apa fung coba. Ehoi maka tabiu.
1: Ay kanu tau ba ay sa je. Sa hai je ke buko.
0: Hai biu hai biu.
1: Jam na kanu tau le jam nungai di sa je jam na ne.
0: ไม่ตนไลรําบะเอ้ยคงคุณนวยตะบะได้ฟังนะบะไกดอกบะไม่ตนยังคุยนะไตรําเมบะตุอือฮึคุยอยู่บะอันนะบะได้ทีนี้ทาเลยนวยเดบะยังนะเอ้ยอันตัวที่ยังจะสิใจนะทาดิ
1: โยกาสานะบิดุนะอิสากิฮักจังดะอหงบะกะยาอุบะฟังบิริบะอะดุมะอะตุปะอะกิฟังนาดะนะซัตปะกงคุดนาดะซัตปะงำดะนะตะนะปะมะตัมทางนะเลยอะเมงกอตะปะจีจางนายนะไอ้ตะสุโยกะตะกะยาวเอมกอโอ้ยตะปะจีจายามนะไอ้ดุมัยตะบะมะยามดุจีโลยนะบะยางไอ้ชาฟังนาบะไดกูตางติปะไดกิมายรัมตะมะยามดุ
0: ทำนุงายเรปุ่นซีซังนะนาเดยตนะอมดีโดยบ่คุติงมาซัวไปอันตางอันตายุงนะฮอกะลากะไปโนมดีซาเจนเซฮางาอันนาบิบะอือฮึมายานิมาทำดะไฮเจนิยามนุงายเจอดอนะทำบิริบะวะฟะมาซียามนะฟะซะบะวะคะลอนนีอมดีฮักเซลกะดะมักตะซาเจลตอบะไฮบะซิซุมะรวยบะทะบะนิไฮนะทำบิริบะซิงกะมักตะทะกะจะริซีทานะบะไดไอซาเจนิยามนุงายเรอะซีตังบะยามะฟัมดะไฮเจระกะ
1: Yang nungai
0: jai tak kacari.
1: Jai
0: lagi. Ahoy.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Live phone in program with Harumni. Adom bataram no chari. Minga madi live phone mongtang hi you.
1: Hello, ma'am. Papa mang kata gyan na chupan pang dera ma'am. iPhone jadi melak kabar. Adom hi adu. Mayan na taura di adom ata hi ba. Tawag tinga adu taura kadi ni adom tap iPhone jadi kadi no kang.
0: Ahoy adu. Telephone so phang jara bani na minga madi live phone duhana mongtang kang jagi.
1: Mingdi ma. Mem aje yang be awal kai dagi sakhi kau jawa mem aje Januari ada dagi adum leap kerba ni ba supang pang kerba phone je.
0: Okay, ngasi tanja jana adum gi telefon supang jare hi bio adum na thambi ni bawa phone.
1: Mem kai noni dah, kau ki kai noni dah, kau ki bele adigi sele group mana kau ni pising atau ba bele sele group kau tau wajah kau ki daga mem na mai magi ATM dah, depan sing tara. Kapi ni hai khangge ai sum akhoi ju ai ju ai inam mam na khoi ju ai si yakshan bi ramme ba ko adu ga akhoi paisa ji lakhre kai gre di ha ji cho ta gre adu hoi si matam da phangni phangoi ha ji khangde adu hoi lupa chahum chahum khoi gi member khuding ma ke loina khum kat khare ba adu paisa ji kanada pi ri ba paisa no kanada ml da pi ri da adu ga si gi asien ba kangun na sa ri ga
0: ลักษณะที่การตัดเดี๋ยวชิกิมารันเจสมนัตทำเบรีบ่าวฟังเสียมาฟังดีขั้งจานาบดีวัดเลยอ่ะดูสมนัตอืมอืมทำเบรีบ่าวลิเมย์ไม่น่าจะกินตัวจีน่ะชิกิมารีเลยนะบ่าวคุยกีมีนตั้งรีดอสเซอร์อุนาบีระกามีอันปุ่นละมักยานลำตั้งตาหันดีว่ายาโรดานะหายใจกันตาบุนิดาคุยกีลอยกันตั้งขั้งจะเดี๋ยวนะรีดอสเซอร์ชิกิมารียำขังว่ามีนตั้งอุนาบีระดีปุ่นละมักยานตายกันนะ
1: อ๋อเฮ้ยอ่ะดูว่ามันตั้งอุนาบีโอนะหายกันตาบุนิดา
0: MLA gumba gi sidi aisu khangzat re aduna mari leina ba somna
1: ko chu kai tak yan ta di ba
0: somna hujik thambi dagli ba ahoi somna hujik thambi dagli ba wa fam da pukhat pirak pa yam na fazar ba wa fam ma khak yauri aikoi gi VLF ki matang da he na khang haira ba sing una duna wari wadai sa ba gi thoram ma soi da na ma akhanga he sing da mathak thong ba sing da haijara ga silak na ba gi da mag da wa fam ma si pukhat chagi haina su thamjari thagachari
1: thamjare me thagachari
0: thagachari

0: Hello.
1: Morning.
0: Good morning. Hello, ladies. Live phone in program da taram nok cherry. Telephone to birakli basi. Minga madi life from ang tang high view.
1: Yeah, may awang sino lang sumbi bazada di nabok pati na yung agani ni ma'am.
0: Anjali.
1: Agani.
0: Agani. Ming sibu agani hai na thuali basi bu som siyang ngoy ngay yam sao galak bro.
1: Kan di ma'am ngoy ngay da ako gi pong na.
0: Okay. Mingsu yam da fazai ado ichil inau de kaya subi bage.
1: Me mai ke pomi na bra.
0: Okay.
1: Dada agi sakta dada ani ne ichi lai re adu ka ai lai re ai fada inau paanga inau gel ai namai ai.
0: Ate gi ichil inau singi ma mingse si su songgi mingsu mai na mai oina loina mak hauraga thobi bro.
1: Me matai di gambira ju kawi mantaju kawi binata ki ju kawi
0: yam nai je roma su kawi
1: ai na kamai na tholang ni nokhang de ba mai gi hindi gi mamni ngam thonjan thamam ya ba
0: ming su phajaba ming ngam ni tholi ba se mai dauna sagali mai dauna ngali mai dauna cha e hai na thon biram ba soida na mo rang gani ni ngai soida kalam gani hai na thasa ba tham jai
1: me mai ni sok sagan de me ma du gi de
0: Ado di sauman da bagi sauna ba tulam ba ni.
1: Sange ming ju sange.
0: Ahoy.
1: Ngi ma ming Romita.
0: Ahoy, chum ba mag ni somna tham bi ba ming ase. Hi view.
1: Pa pangai Romita ga tinna za ba du ne ne.
0: Ahoy, yam nungai jai somna Akashvani Imphal gi station da leng bi rak pa matam da thengna za ki hana tham bi rak pa. Ahoy.
1: Me mai na pukhta ne ngi ze. Pa gi mama o dinna masabu yam na ngi ge ha ba do tipi mating chiko me
0: ahoy
1: ko ne icha na pi ngai da iru ja ba lo ra da mama na sai sa ki ting ting chao ro sabina wa nge wa ngo ro icha na he ngi chao ro da pa ga mama da ngai nge da ni ha ju na
0: ahoy tau
1: gi ko me nga ko iru ja ba lo ra ko matam da adu ga ha ji ki na ตาวรก็มาทําได้เนี่ยพอดีอ่าที่ปากตะตาวอ่ะอือฮึเนี่ยนี่ก็ตะปราตาจิตาจิให้บิ้วอ่าหนูตาวิปากตะตาวดูนะอือฮึมาป้ามามานะมาตาดูว่านะคนน่ะจะได้ตากระทบกายมาตากระทบมาใครดีมวยกันมาตาหากตัวน่ะคนน่ะก็มาพูดซะหมดเลยอือฮึดูว่าเนี่ยมันก็ชื่ออะไรได้ดูสิ
0: อ๋อมีตาตาไปถึงไล่ไปก็แม่อ๋อเฮ้ยอะดูพาฮันนี่ไงมาคอยดีๆคลุระซะดีอะมอยันตาฮันดูปาเมอือฮึปามาปาดูมันนี่ตะกินมาตีตาว่าเออจะได้นะมันนี่นะก็ดีอะดีเอ่อบาจาบาจาเมียดีดาอะตะกี้อะยาดีงบากะมาดูคลิอะตะกี้ติเตเมียมามาดูไปมันก็แม่ไม่ได้นะก็อือฮึใจจะไปตรงสารมาถอยบาบุกิดีติเจ
1: ที่ดังเลยวีระก็ดีสายมวยเอาขึ้นมาก็ดูทีนั้นให้หันบะอือฮึอะดุมบะกี้อะดุดูปัมจะบะตะกี้โอเคอะดิตะเร็งไคปาวเดอร์ก็ซูมีชาเกดมาตะพาเรพาเรให้สะปงเกบดุกะรามะดุยาวเรให้ดุนะดุบังปันดีบะเฮ้ยอะดุดุโคไหนะเปโตรลิตัมคังตังโลระก็ไม่ได้ทะดุปิระก็ไปลักตุบิโยบะ
0: อดูอะไรก็ดีสายงอกเส้นนั้นนี่มังงเสอทั้งดระก็ดีมวยเครื่องมาใครดีกันยดระให้เราจะเมียมไอ้วักขันดะยำขันจะไว้วักขันดะมิงก็สุยามจันนะอดูนะมาปาจะหาเราจะรนี่ทั้งดับว่าใบทำมาตาเนี่ยดีนั่นเราต้องมีน้ำมายุ่มปลาละนี่อดีตก็ขันอะไรก็นะมากินชาติตาเราบันนามีนุสิทั้งดับว่า
1: Masa aduhan ini, tapi main sih kan yang ini, tapi ni melayan macam ni, zare bokok. Tungan
0: ba awak bagaya mah ni sagi pagi tahu raga disuai dengan mak teng nabi gani amadi somsu kangli ba kerja si isada thoki ba yau ba natraga na mayam na tahu riba kaya di mayam masih da ubi ba suai dengan yang ram lagani ado agni na hujuk tambiri ba wafam sing sida fajar ba wafam kaya masu yauri lakukan paya ba. Lausing oi biya ba wafam kaya masu thambiri adu ga loina na somna hause ka haibi ki basigi matung ena mari leina basing dai khoisu haina jaraga matak thong basing da ai khoi gi thoram kaya da angang naha oiba amadi inkhalakliba singsigi oiba thauram kaya su hapchen jena bagi damakta haijena ba soida namak hona jage amadi mama oibi amana machabu manghani ba kanabu leibage machadubu ibuk thoki ichani haiduna mayam dagi mithoi mihen ba haibudu oinabagi damakta hona jari ba ngaktani adumakna pumnamak aphaba ngakta oisi amadi mayam gi damakta aphaba tausi loinana pumnamak aphaba oimina si haina thamjage wafamse Takajari, telephone to be a pocket and magda, matunga susoid and a mug at the mug telephone to be a tuna from Saruga, be never so high jerry. Takajari.
1: Oh, ma'am, thank you.

0: อีเบมาลังเลนนั่งบุกก็ได้เดลไรเกอีเบมาก็อุบกามาเตะตาชินนะเดดันนังเดีย
1: ไอ้เกก้าเดซังบีรักโนอีมาหน้าไฮดอริโดไอ้ลอยขัง
0: โอขังเงาชูเนี่ยง่างเดบไฮเดบยารุนั่งนักขังเงาไฮริโดนั่งขังเดียเนี่ยอะดูนะบุอีมาหน้าฮันจินไฮริชิน
1: อีมาไอ้ยันตานิ่งดีทุกครู
0: ยามนับพบนุปามาชูนั่งนั่งนิ่งบกายเห็นเครดนะมาชาหน้าชูนั่งบุงกะลิงไอเด็กเนี่ยขังเจ็บนั่งวันดังเอาเจ็บมาคุยกับฮัลลัมน่ะชูปามเจ็บมามาดูนักแก่แล้วไฮเบลักเซรามีมาชาหน้าชูน้ำมันบีกายาดาปอกทางกายาปูดูนะปุ่มน้ำหมักตัวนั่งนั่งนุ่งเด็กชิงใจบุ่มเฮกทุกขีนั่งกับชินพมชูมานะบะมาชูโพลีเอสกีโอจานี
1: อิมายาเร่เฮาครับดูกานาดเรบะ
0: อะดูมาดีเนี่ยด็อกเตอร์นุปีเอมากะลูกห้องเครนเอบีมา
1: อิมานะมากิลูกห้องคีบะกีว่ากะไฮรีดูบูไอ้นั่นนิ่งมันดันนับไฮดูร
0: อนัตเต้ฮันดักตีเนี่ยชูมายนัทุอันบะยาดีไฮบันีเนี่ย
1: อิส
0: เขาจะเอ็กวินะไฮรีบันนุปาเซ่ police department ดาดายเรกเอ็มพีเอสนี
1: ่โอ้ยนี
0: ่ไลริกไลชุยอัมพะบะตุงยาสายอัมนาไลบะง่างนี่อดูกมาป้าดูสุเนี่ย police department เนี่ยเอชไอโอเนี่ยเป็นฉันพังมาเลยมามาดูดีกรี department เนาะอยู่ดีชีโอ้ยดีให
1: ้สิมายาเรมีโอ้ยนิ่งบ้ามาใครว่าจะสนุไอ้มาตั้งพามจัดเรกว่ามารู้โอ้ยนะ police ไฮบดัวอดูน่ะมุกเห็นน่ะพามจัดเร
0: มีเนี่ย police ตานาริเชีย
1: อิมายาเรทุกโรไอ้งาหักตะปุทาเกมีทุกโรบิมา
0: หนูป้ามาจัดดูนะเนี่ยมาชานะปามจะดูนะมามาดูทารกปน
1: ี่โอ้ยนี
0: ่มามาดูนะนังกูเอ็กอุบดะยามนะปามจะบกี้วัตามาเต่ารำนี่
1: เต่ารำนี่เต่ารำนี
0: ่ยานาระดีเนี่ยลูกหงบเชยขรรถจินนะบกี้วัพมบ่เขาดกละมีปนี
1: ่อิมาทุกปีครูใกล้ดกเอ
0: ้ไอ้คอยร่มกี้ดียาริหายครึกกี้โคดูเดีย
1: อิมาไอ้ยาบสุงงมวยก็กะรีมาตะลังบีกันดูก็จบเจอนี่ก
0: ็นังนั่นเนี่ยยาดับงมกระดรอฮะอะดูก็อามาดีหายบีกี้นั่งกินเนี่ยอามาเลยหายดอกระได้เนาะด็อกเตอร์ตามีหายด
1: อ
0: นั่งนั่นเนี่ยตัวมินเชลก็มาเตียงยำปางยี่ให้นตาโอยรอยก็โอยรอยให้สินี่มันเนี่ยตัวงบีอภาวีมาเลยหายบันนี่มาน่ะนั่งบุปามดีให้นตาเย
1: ่
0: มันเนี่ยดูกี่มามานี่บีกี่มาจานุบีมาพิชินนับกันนะหัวนั่นรีหายบันนี่มาดูขั้นลุนก็ยี่มาโอยรอยให้ดิสินี่
1: จัดลอยยารีมา
2: ขนาเลยเก้
1: จัดรูมียาดีมีม
2: าโอ้ไอหลักจะดีเ
0: อให้มาลิมเบียนั่งหลักลิบราพมุอิมาเนี่ยจาโลลูเกโก
2: ลังเนี่ย
1: นั่งในอิมาเกมาหุ่นอมุกชินกันดูลิบรา
2: เออิมากะรีวะอิชานารุมิโน
1: ขังดิ
2: ไอดิขังเออิมาหายไปนุปาดออ
1: ัส
2: คุปอาจามตาอุจานิโกมาหนุปุลิสกีดเรสกันดูเชลกะพงนาไก่เทลกิดูการอเมริกีพีโรนจิงลำบะไอคุยอิมานะบีแม่สินะป่วยใจเลยบะอัสคุปพาซะดอฟิลงกีฮีโร่พลิสก็มาเลยให้บันนี่นังบ่มีสุเนะจินดัลคุโอ้ยอเมริกีมา
1: โอ้ยนี
2: ่พวกเลยดอมามัลกามาเตงังนาเดียบะ
1: งังนารมวย
2: พีโรนจิงดอมากิไดเบอร์นันเนะปูกิตาเวบะอะดูบุยาดิมาซานะปูรก็จะขี่เบม
1: อัสสักลอยอะไรก็สนังน่ะพเจหายรีดอไอ้นักเรียนสตาฮานอุครบมิสักเนี่ยจูบาดอกุดปะเนี่ย
2: ให้มา
1: น่าตูนจูทั้งกัดปะเนี่ยมานาดูสู้ครับพันปะเน
2: ี
1: ่ยมังกษุดเตียนปะเนี่ยงักสุจินบ่ายบะดอ
2: ให้มา
1: อะดูโอ้ยเอาจิปุดีจูบาดูกุลอมดับช่วยทุ่มเอาใจดันะพัมพัมดันเลยระบนีนะดูมาหน้าพเจดันะบุกายหันพเจรำด้วยเนาะ
2: ข้างเด็กไอ้ตัวนั้นพัฒนาอุบราไฮบบุเนี่ยอีมานุบีแม่ดูนะสุเนี่ยล้อยนี่พัฒนาไฮบีม
1: าอะตุดิเลมเบียไอ้ว่ามาไฮเ
2: ก้ไก่โนไฮอยู่เนี่ย
1: มาหักตัวนั่งยิ้วจร
2: อไฮมา
1: อีมาดะไฮนารู
2: ้เออ
1: หลังเลนยาดระบันีน่าไอ้ยิ้วน่ะขนาดบีโร
2: มาชิดีย
1: าดะยาดระกันน่ะลูกหงบันุมิตัวไอ้ยังต้องมังคีเก้นั่งน่ะนิมิตุกี้มาให้งักปนิหายระกันเนี่ยไอ้สารก็เห็นตะทุไล่บอกยังจะรู
2: ้จะงานเห็นบัชินุปิสิดี
1: มิสิส
2: โอ้ไอ้กี่ดีมังกรการะขัดดีโอ้มาทำไงบกี้วานีเบี้ยมา
1: โอ้ด้วยละสุนั่งน่ะดูงงกันนิหายระกันเนี่ยไอ้ลูกหงบยาเร่หายตัวน่ะอีมาดหายตัวดิบ
2: แก่ดันยุ่ง
1: ขั้วขั้วขั้วขั้ว 아이코니 석수 하이피엣 마네 능 아이곤데기 헤나 둠 헤나 파세
2: 미시기도 와니코 능능 아이도
0: 세세세세 사세타 오세
2: 아호 이마
3: 임비야
2: 이마
3: 아이나 나하나 해보 와팜도 그런 강음무 니레 미낭보
2: 나 짜리 강이 보니 이는 무슨 비시
3: 강음무 강음무 아이냐 타보인 강로 실로기고
0: 오타오타오타 자로 미네로
2: 호 이마
1: 엠비
2: 응응제
1: 사토세
2: 응 아이나 하이와시야 게하디 아이 사도 타케
1: 응 쿠네키와디 아이디야방암모
2: 아이나 하이도리와시 난 칸가바
1: 칸기 이마가 능가마타니 동안 동안 증악빼기 와니
2: 아들이 난나 다레다나 나띠 까리기 아닌디노바 이마는 숙판에 암딩앙암마니 미미수 이마기 미생나 짱니다나 아이네 수하이리시니 한다기네 이마호이네 실리랑이세 얌파이 아이 수파이 하이니 나띠에도데 낭나 얌얌닝디 숙까리기노 하이브니
1: 야닝지베기 마람도 아이 수칼리베니 아두부 캉데
2: 누파두부 유얌 탁브로
1: 아이 캉데
2: 호직 마탕기 마이하이 까바 진작 짜브라바
1: 아이 캉데미
2: 마 보하나 누피게 티라마바 마차가 레이러브라
1: 아시 캉데미
2: 마 보 누피 아말로이나 두나 레이러가 누피다 카랑가 타바 미삭라 하이바니 낭보
1: 슬림비 야레세 마시기 와세 톱실라시 아야 마타 캉데고 아이기 하이바부 아이 루홍바 마탐 자드리 아이 루홍키로이 와로이레
2: 루홍바 마탐 자드리 가이나 호 이베마 자히디 군트라수 도르마니
1: 마탐 자바 자다바 하이바세 자히나 레프로
2: 호이니 까리기도 하이바 낭나 수암냐니 드시
1: 시다기디 아이 왕앙으로이
2: 오오 아두디 와세 스와이드 숨로이레네
1: 세 림비야 사통세
2: 파레 아두디 이사라기 자가마다 타로
1: 아두가네 누파도 아이나 마석 문나 강이 콜렘비 아야바 숭엉아 모이고
2: 파레 파레 아두디네 아이 좀 짰크게 짰리 짰리 아이 짰리고
3: 헤마
0: 림비야 림비 짤라버로 낭보
3: 헤마
0: 사우리라 까리노 샷크레니야 사가마다 타키드레다 나시디야 나디 낭나 문제 위로라브라 하이바
1: 아시바 시디바
0: 이비에 만낭 시디바고

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลนุงไงว่าปอมาเติมกี่
0: ไกลเปล่าเนาะ
1: เฮ้ยถ้าเบิกพังงี้เฮงเด็กกี่โคชจะจัดอันนี้
0: อะดีดีนุงไงว่าเปล่าเนี่ยไกลเนาะ congratulations
1: thank you มาค่าตาวดี
0: ด็อกเตอร์ไซเฮบนั่นเลียบก็ได้บันเน่
1: กะรีโนอีตุ้มเตลีไปยารุยทำโอ้ยเชียงบีนังกี้อปามาชุตากันนี่
0: ว่าผมดูยังนุงไงเจ๊
1: ฮิดักซารีปนัตโร
0: ฮิดักงรังจาบลุยเครฮักซังดีขรานุงไอเรอะดูกะคิตังดีโชลี
1: ทำมาเกคุยนี่เลยไอ้คนมุตโตรากี
2: กะนากะนาเลยเยกะยุมตังเจเกชิบุลางเลนคุยกิยุม
3: มานี่มานี่ลางเลนกิยุมนี
2: ่ซวมละลางเลนกิมาระ
3: มานี่ชมนะกันเอาไว้บีระบโน
2: ไอ้เซด็อกเตอร์งานบกิมันเองวารีมาตั้งสานุปิดาสานันิงบ้าย
3: านี่ยานี่อีเบียมาลังเลียนนั่งเอาตะโทรด็อกเตอร์งานบกิมันเองเลงไอ้เย่นั่งกับวารีมาสานันิงไงให้ดีเนี่ยกะขัดปีโรกะขัดปีโรชมเด็ดตะกะขัดปีโรพันบี
0: กะรีกิไว้บีระบโน
2: กะรีบุไฮด้วยเนาะว่าสิ

ใจบางยมทองคดิ่งเดงานถอยริบนะฮักนี่ท่าวซาลอิดิคิดปิยูสวยระบมาทำดังอักปิยูนะฮักตานีงักปิให้บ่นะฮักตานีจานบิให้บ่